0: ชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตยปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละคร

0: บนอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี 2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสรามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อ ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
0: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
0: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ชัยนาโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวานีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตสิรีไต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับลีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันท์โซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์ 2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญาเรศครูสากยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปคอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้ น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: 1นาทีกับกปท.
0: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจ

0: กับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับ
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080 444 2

0: คลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: รียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

ทั้งไทยชาวเบสแล้วก็ทั้งไทยทุกท่านนะคะที่ 89.0 เช้านี้กับดีเจโบค่ะหลังจากที่เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้รับฟังเพลงกันแล้วนะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราในวันนี้แน่นอนเลยทีเดียวอยู่ด้วยกันมาพร้อมกับเลอร์นีโอค่ะคุณไปเลือกโครงการ Learnio Palm Airport มะลิวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการบ้านสังคมที่เป็นส่วนตัวแล้วก็มีความหรูหราที่นี่นะคะเขาออกแบบมาให้คุณอยู่สบายแบบไม่อึดอัดด้วยความเป็นธรรมชาติร่มรื่นและสามารถที่จะมีบ้านที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึงเบอร์5ส่วนกลางที่ไม่ต้องจ่ายนานถึง18เดือนด้วยนะคะมาพร้อมส่วนกลางหรูร่มรื่นและก็ใกล้ชิดธรรมชาติยกระดับความปลอดภัยที่มีถึง5ระดับค่ะโครงการที่นี่นะคะเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านจนถึง5ล้านบาทพิเศษตอนนี้ถ้าเกิดว่าจองรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทของแถมมีชุดใหญ่มีแอร์มีผ้าม่านแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยโอ้โหจัดหนักขนาดนี้ไม่อยากพลาดแล้วก็0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะAttenzione ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนรูปแบบใดนะคะไคส์สามารถที่จะดูแลและก็สนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยทั้งงานสัมมนางานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นงานแข่งขันกีฬางานแสดงสินค้าหรือคอนเสิร์ตจัดแบบเนื้อระดับประทับใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น0953719554 0953719554เบอร์นี้เลยนะคะดร.นวังคลินิกนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเติมใต้ตาแนะนำตรงนี้กับหัตถการอันดับหนึ่งที่มีคนที่เข้าไปใช้บริการเยอะที่สุดกับดร.เตอร์ดามหวานคลินิกค่ะเทคนิคที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นก้อนไม่เป็นลำกดถึงใต้ตานะคะใครที่เคยมีปัญหาสามารถมาพบกับคุณหมอได้ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการมาประสบการณ์และก็ออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานการันตีรางวัลระดับประเทศมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสฟังจากเบสเรดิโอรับไปเลยนะคะสำหรับเมโซโคเรียไบส์หน้าใสฉ่ำวาวถึง 2,500 บาทไปเลยฟรีติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไซน์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี ที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุภาพนะคะแนะนำเลยตอนนี้สำหรับเดือนนี้นะคะแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดค่ะหากคุณนัดไปเช็คตาที่ร้านนะคะรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่จะเปลี่ยนเลนกันฟรีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติหรือว่าเลนกรองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดแว่นตานั่นเองนะคะให้คุณได้เปลี่ยนแว่นที่มีสเปคเทพมากยิ่งขึ้นกับความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิมนะฮะมีอาการที่รู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะลองไปวัดแล้วก็ออกแบบกันตรงกับสายตาของคุณได้ในการตรวจวัดสายตาที่นี่ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนโดยนักทัศนมาตรและก็จักษุแพทย์ค่ะเรามีเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนสายตาสั้นยาวเอียงหรือเลนพิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอเพิ่มขึ้นของค่าสายตาสั้นได้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของตาอย่าปล่อยให้ต้องเบลออย่าปล่อยให้ต้องมีปัญหากับการใช้ชีวิตลองมาสัมผัสความคมชัดได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ถนนกสิกรทุ่งสร้างเลยนะคะใกล้กับตลาดจอมพลยื้อง CJ มอลล์โทรวัดหน้าสายตาได้จองคิวร่วมได้เลยนะคะที่0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook รูปดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะปิดท้ายโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นแบบสบายๆเริ่มต้นได้กับโครงการ First ขอนแก่นหากคุณอยากจะมีบ้านในฝันขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีที่จอดรถยนต์1คันบนทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นซึ่งมีให้คุณได้เลือกถึง4แห่งและ
ผ่อนเดือนละ900บาทค่ะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ตอนนี้นะคะให้คุณฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านจัดให้เต็มขนาดนี้ปะมาเริ่มต้นที่เบอร์นี้กันเลยนะคะ0804442555ค่ะ0804442555ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งและเบอร์โทรนี้พร้อมด้วย Facebook IG และ LINE @sign แน่ๆนะคะตามด้วยภาษาอังกฤษต่อจากนี้ first ค่ะจุด house for begin ภาษาอังกฤษติดกันเลยนะคะ first.house for begin หรือว่า first.house for begin นั่นเองหรือว่าค้นหาใน Google ก็ได้นะคะกับโครงการ first ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของเราในเช้านี้พร้อมกับการเดินทางไปที่นี่แนะนำเพลงดีๆ www.bestradio89.com หรือในแฟนเพจ Facebook BEST89 จัดไป

0: ไปถึงเวลานะคะจะพาทุกท่านค่ะเข้าสู่การเคารพธงชาติในช่วงเวลาเช้านี้นะคะพูดถึงเอกราชของความเป็นไทยเวลาที่ได้มารู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินนี่ในช่วงเวลานี้นะคะมีอะไรที่เรารู้สึกเราสามารถเราทำได้ที่จะคงความอนุรักษ์ความเป็นไทยเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยนะจะไม่รักความเป็นบ้านเกิดของตัวเองได้อย่างไรนะภาษายังใช้ภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะส่งความเป็นไทยยกมือไหว้เอ่ยรอยยิ้มแห่งความเป็นไทยเอ่ยอย่าให้หลงลืมกันไปนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือความเป็นไทยที่เราควรจะรักษาเอาไว้เตรียมตัวเคารพธงชาติกันอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อรอแป๊บเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกลมอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกลโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้นะคะกำลังเปิดรับสมัครในเดือนสุดท้ายสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาทั้งม.6 กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาสมัครเรียนกันได้นะคะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทสิทธิพิเศษในการแจกเริ่มสำหรับหน้าฝนนี้เท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้คะแนนอะไรทั้งสิ้นในการเข้ามาสมัครเรียนที่นี่ทุนการศึกษารับไปเลยทันทีค่ะ043224111ค่ะและ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้สอบถามได้เลยนะคะกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะโกฮงเซลนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีแคมเปญที่เรียกว่าเป็นแคมเปญแห่งปีเลย

0: โกฮงเซลนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีแคมเปญที่เรียกว่าเป็นแคมเปญแห่งปีเลยโฮริก้าโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจโฮริก้าทั้งหมดเลยในการที่จะมาช้อปปิ้งตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ค่ะลดสูงสุดกว่า 50% นะคะก็ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการที่จะเลือกซื้อสินค้านั่นเองส่วนในเทศกาลนะคะที่เพิ่งจะจบผ่านไปตรงนี้แต่ว่าโกโฮเซลนะคะยังมีสินค้าที่คุณได้ช็อปครบ 2,000 บาทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลพิเศษนะคะมาในช่วงของ Go for Go ด้วยสำหรับสาขาเจริญราษฎร์รังสิตแล้วก็พัทยานะคะไปพบกับเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ที่จะยกกองทัพอาหารทะเลทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้เนี่ยไปมอบส่งตรงกันถึงสาขาคุณเลยค่ะก็วอร์กช็อปสำหรับคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์นะคะ Exclusive จากเชฟภูและเชฟอินพิเศษตอนนี้นะคะตลอดถึง18สิงหาคมกับ Go Home Sale ทุกสาขา Facebook Go Home Sale และ www.centralfoodswholesale.co.th ค่ะธนาคุณดีบลอเบนกรุ๊ปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปพาไปแอตติจูดคลินิกกันละกันนะคะแอตติจูดคลินิกกันละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลผิวหน้าของคุณทีนี้เรื่องของสิวอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นพื้นฐานของผิวหน้าที่ทำให้รู้สึกว่ามันต้องเรียบเนียนเนาะมันจะได้เพิ่มความมั่นใจถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของสิวแล้วก็แอตติจูดคลินิกค่ะเขาบอกว่าเขามีเครื่องที่จะดูแลวิเคราะห์ใบหน้าเลยรู้ปัญหาผิวเลยเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขอย่างไรจะต้องได้ทานยาจะต้องได้ทาหรือเปล่าถ้ายาที่จะต้องได้รับประทานจะมีการเช็คค่าตับเพื่อเช็คความปลอดภัยทานยารักษาได้ผลลัพธ์ที่ดีและก็ปลอดภัยในคราวเดียวกันที่ Attitude Clinic ที่นี่นะคะปรึกษากันได้แบบสบายใจคอส690บาทยากินยาทาครบทั่วเลยนะคะนั้นแล้วที่นี่ไม่มีเลี้ยงไข้ด้วยยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวค่ะเข้าไปติดตามได้นะคะที่แฟนเพจ Attitude Clinic ขอนแก่นหรือตรงไปที่สาขาเลยทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะเปิดบริการทุกวันด้วยพักกันแป๊บนึง 8:30 แล้วแล้วกลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัด
4: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์

0: ซฟรุ่นซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: รุ่นซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

0: ลับกันมาทักทายนะคะข้อความผ่านหน้าเว็บหลักคุณแอสพนมวรรณค่ะบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบแล้วก็มาทักทายชาวเบสทุกคนในเช้านี้ผมได้ฟังเพลงที่ชอบไม่ว่าจะเป็นเพลง SPF ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้3ชั่วโมง24นาที45วินาทีรักที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ผู้สนับสนุนที่ยังคงอยู่กับเรานะคะในทุกๆช่วงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะคะผ่านทาง www.bestradio89.com ค่ะและตอนนี้นะคะพาคุณไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราในเพลงนี้กันนะคะขอบคุณไปถึงสุภาลัยค่ะสำหรับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะคะในโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยที่ตอนนี้นะคะมาเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนคือโครงการของสุภาลัยนี่คือมีเยอะมากเลยนะคะในตัวเมืองขอนแก่นและเชื่อว่าในทั่วประเทศไทยก็คงจะเป็นเช่นนั้นและนั่งวันนี้สำหรับโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเพราะว่าการเชื่อมต่อบนถนนสีจันพร้อมด้วยการสร้างเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบดูแลรักษาสุขภาพเขามีทั้งฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำมีคลับเฮาส์ด้วยสร้างออกมาเพื่อเวลาที่เราอยู่ที่บ้านออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็เติมเต็มแห่งความสุขมีสวนส่วนกลาง3สวนเลยนะคะขนาดใหญ่ด้วยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้คุณไปเติมเต็มความสุขได้ซึ่งในโครงการของเขานะคะมีตั้งแต่เริ่ม 3.29 ล้านไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทคือนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านในขนาดไหนนะคะสามารถที่จะไปลองสอบถามกันได้หรือไปดูบ้านตัวอย่างจริงๆได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตหรือคลิกค้นหาสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าจะโทร1720หมายเลขนี้จำง่ายๆ4เบอร์1720นะคะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะดีเจนิกวันนี้ฝนตกใส่เลยเนี่ยมาตกอะไรตอนนี้นะคะจะให้ตกตอนไหนล่ะฝนอยากตกก็คือตกเลยที่ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งมาเนี่ยปรากฏว่าฝนตกแล้วจ้าเดินทางขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะและที่สำคัญเวลาขับรถตอนที่ฝนตกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบบางทีมีอาการใจร้อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๊ยแผนที่เราวางไว้มันจะไปถึงทันหรือเปล่าเนี่ยขับไปก็คิดไปว่าทันไหมทันไหมรถจะติดไหมเพราะเมื่อไหร่ที่ฝนตกปุ๊บรถติดตามมาตลอดเลยรถติดพอติดปุ๊บยังไงล่ะไปไม่ทันเป็นกำลังใจให้ทุกเส้นทางนะคะเพิ่มเติมนะคะสำหรับความไร้กังวลกันนะคะทางไทยสาวน้อยที่นี่นะคะเราพาคุณไปพบที่กรุงศรีคาฟอร์แคสต์กันค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในตอนนี้กับคาฟอร์แคสต์นะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถค่ะข่าวดีสำหรับคนที่มีรถแหละและกำลังจะมองหาเงินหมุนบางทีนี่มันก็ตอบโจทย์ยากมากเลยชีวิตทำไมมันต้องมาแบบติดๆขัดๆเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตมันโฟลว์ไปได้แล้วสามารถที่จะมีตัวช่วยให้กับชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เอาไปต่อยอดเอาไปทำธุรกิจเอาไปหมุนและสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อตรงนี้เลยกับคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนได้วงเงินเต็ม 100% และอนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานด้วยนะถึง84เดือนค่ะ043-209-400นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นี้สอบถามไปได้เลยหรือถ้าจะตรงไปในสาขาของเขาที่กรุงศรีค่ะฟอร์แคสต์ไปที่ไหนดีนะคะไปที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็เป็นลานจอดรถซึ่งก็จะไปเจอกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นที่ตรงนั้นนะคะแต่บอกว่าเวลาที่จะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะคะอย่าให้เป็นภาระนานฉะนั้นแล้วเวลาบอกข้อมูลก็บอกข้อมูลที่ตรงแล้วก็เอาที่เราสามารถที่จะแก้ไขหรือว่านำคืนส่งได้นะคะWhat you gonna do? พาไปพบกับประกันภัยรถนะคะกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะประกันเบี้ยเซฟเซฟเซฟหลักร้อยเลยหลักร้อยเท่านั้นนะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถด้วยนะครับผ่อนสบายกระเป๋าค่ะคุ้มครองก็อุ่นใจคือผ่อนได้ทั้งเงินสดแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะใครที่ได้มีประกันภัยแล้วก็อุ่นใจบนท้องถนนแน่นอนไม่ว่าจะเกิดเรื่องของรถยางแบนรถเสียแบบนี้หรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เราไม่อาจจะคาดฝันได้และถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วจะมีคนที่ช่วยในตลอดเส้นทางทำให้คุณรู้สึกว่ามันอุ่นใจแหละนะคะเราก็ดูแลด้วยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยเขาจะมีประกันภัยเอามาเปรียบเทียบให้คุณได้ดูกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปเลือกได้ว่าดีลไหนที่คุณต้องการเอาแบบปังไปเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นใกล้บ้านของคุณหรือจะไปแอดเข้าไปในที่นี่นะคะแอดไซน์กรุงศรีออโต้ค่ะหรือโทรไปที่นี่0432094000เบอร์เดียวกันเลยสถานที่ก็ที่เดียวกันนะคะลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำไปพบกันได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเรื่องรายมาแล้วนะคะในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างเออสอบถามนะขับรถด้วยความปลอดภัยต้องดูแลสุขภาพนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเราก็ไม่พาตัวเองไปในจุดที่มีโอกาสจะทำให้ป่วยได้อย่างเช่นตากฝนตากแดดจัดๆนะคะนอนไม่พอกินอาหารให้ครบ5หมู่หรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญการออกกำลังกายเมื่อกี้มีหนึ่งสาวที่เฮลตี้เนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยสาวเฮลตี้ก็คือดีเจนิกนะสาวเฮลตี้มากเจอทีไรเนี่ยรู้สึกว่าคือแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายซะเหลือเกินรูปร่างนี่คือแบบวู้ออกกำลังกายแบบทุกวันเลยเรียกว่าเป็นทั้งเทรนเนอร์สาวแสนสวยด้วยเห็นแล้วต้องไปหาออกกำลังกายแล้วฝนตกแบบนี้ต้องไปยิมนะไปตากฝนเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะป่วยออกกำลังกายที่ยิมหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายที่ไม่โดนฝนกันนะดูแลสุขภาพร่างกายกันไปและมาดูแลความสุขความสนุกได้ที่ Best Radio การฟังเพลงด้วยนะคะ 9 โมงพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เดิมค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยน์32เครื่องหลังพบมีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติชุดสืบสวนพยัคฆ์สภ.เมืองขอนแก่นร่วมกับฝ่ายปกครองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังได้รับข้อมูลมีการใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติและต้องสงสัยว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจากการตรวจค้นพบเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจำนวน32เครื่องพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการดำเนินการจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบนายปริญญาศรีลาภัทรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าก่อนจะมาพบอาคารพาณิชย์แห่งนี้มีสายไฟฟ้าต่อเข้าตัวอาคารผิดปกติเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติจึงได้บูรณาการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจนพบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจริงเบื้องต้นผู้ดูแลอาคารในข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวมีการให้เช่าแต่ยังไม่พบตัวผู้เช่าเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งของกลางพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โฮเลกาโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ฝนตกลงมาแบบจริงจังแล้วคิดว่าคงจะตกมาไปเรื่อยๆแหละวันนี้ใครที่เดินทางก็ใช้ความระมัดระวังกันนะจ๊ะถ้าทายเข้ามาในเบรกนี้นะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยสวัสดีคุณธเนศค่ะสวัสดีคุณคุมาจากชลบุรีด้วยก็ใครอีกเนี่ยคุณแมวเหรอคะแมวคุณแมว

ก่อนที่จะไปส่งให้คุณได้ฟังเพลงกันต่อนะเดี๋ยวเบรกนี้ค่ะพาทุกคนทุกท่านเนี่ยมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้กันหน่อยนะครับ

ฟลานิลค่ะใครที่มีอาการปวดรู้สึกว่าร่างกายมีความอักเสบเอ็นข้อมาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกันได้นะคะกับฟลานิลค่ะตัวนี้จะมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตจะช่วยทำให้บรรเทาอาการปวดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นข้อเคล็ดขัดยอกต่างๆนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปมันจะซึมไม่ใช่ซึมแบบหลับนะคะหมายถึงว่าตัวยาจะซึมเข้าไปแก้ไขปัญหาอาการปวดนะคะให้รู้สึกว่ามันสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินั่นเองค่ะ

ออกรถใหม่นะคะหลายรถเลยวันนี้แนะนำ2รถกับไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งแบบนัวนะคะในรูปแบบ7บาทเท่านั้นออกมาถึง11แบบด้วยกันนะคะออกแบบโกรธใครก็ไม่รู้นะก็อร่อยแน่นอนนะเพราะมาม่าอร่อยอยู่แล้วเอามาม่าติดครัวเอาไว้แซ่บแน่นอนและอีกหนึ่งรสชาตินะคะสำหรับปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่จริงใจก็ต้องเป็นปลาหมึกจากมาม่านั่นไงใครที่ชอบซดซุปเซ็งๆอร่อยหลายนะคะไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านทุกร้านที่ใกล้บ้านคุณไปลองดูนะคะอร่อยแน่นอน

ถึงเวลาพักเบรกกันแล้วแหละเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปฟังเพลงนี้กันต่อกับเพลงที่ชื่อว่าขาดความอบอุ่นค่ะแต่ในเวอร์ชั่นของ Free Hand นะคะได้หยิบออกมาโคเวอร์ใหม่ช่วงนี้เนี่ยเพลงในยุคประมาณที่เป็นในเพลงเก่าอย่างเงี้ยเพลงที่เคยมีศิลปินนำมาร้องแล้วก็มีคนนำมาโคเวอร์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเจนใหม่ๆขึ้นมานะคะลองฟังกันดูนะคะขาดความอบอุ่นในรูปแบบนี้ไหนใครขาดความอบอุ่นบ้างช่วงนี้ฝนกำลังตกเลยทีเดียวหาความอบอุ่นสักหน่อยกับ

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนต
2: ัดสินใจทำกรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: คุณ Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรม
9: เอาไปทำเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

และนี่คือเติมน้ำมันนะคะจากไมโครค่ะคนที่ขอมาคือคุณเปียกบอกว่าอยากฟังเพลงเติมน้ำมันเพลงยุค90คุณพี่ธนากรเข้ามาบอกว่าได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับได้รับกำลังใจเปิดมาแล้วเจอเพลงนี้พอดีเลยรู้สึกว่ามันมีกำลังใจที่จะไปต่อนะคะเพลงที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีกำลังใจรู้สึกว่ามันเข้มแข็งนะมันดีขึ้นจริงๆเริ่มแพ้ใจถ้าวันไหนเนี่ยเราเดินทางด้วยรถยนต์แล้วเราไม่มีน้ำมันไปเนี่ยมันก็จะทำให้รถไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไม่ได้มีเพียงแค่น้ำมันอย่างเดียวแต่มันก็เป็นหัวใจหลักสำคัญในการที่จะให้มันขับเคลื่อนไปได้ถ้าไม่มีคนขับรถก็ไม่สามารถไปได้ค่ะถ้าไม่มีเครื่องยนต์ที่ดีมันก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นน่าจะมีหลายองค์ประกอบที่จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนไปได้ชีวิตของคนเราก็คงจะเหมือนกันนะคะเราอาจจะมีพละกำลังแขนขาและมีดวงตาที่มองเห็นมีหลายสิ่งที่เราจะต้องนำพาตัวเองเดินทางก้าวไปในทุกเส้นทางพร้อมด้วยกับกำลังใจที่สำคัญถ้าสมมติว่าไม่มีกำลังทั้งกายและก็ใจเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะสะดุดแล้วก็ติดขัดลงไปได้หวังว่าเราคงจะเพิ่มเติมกำลังกายกำลังใจให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันนะคะและนี่คือเรื่องที่ขอนะคะจากคุณภารการราชบุรีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยดีเจโบคนสวยสำหรับเพลงเพราะๆเช้านี้นะคะผมขอเพลงทุกวันได้ไหมแล้วก็เรื่องที่ขอ2เพลงเปิดให้แล้วทุกวันได้ไหมกับเรื่องที่ขอนะคะเหมือนเพลงนี้ถูกร้อยเอาไว้เลยว่าทุกวันได้ไหมขอให้มีความสุขทุกวันได้ไหมขอมาฟังที่เบสทุกวันได้ไหมขอให้เรามีกันและกันแบบนี้ทุกๆวันได้หรือเปล่า นี่เป็นเรื่องที่ขอผ่านมาโดยคุณภารการหรือว่าแทนผู้ฟังบางท่านที่รู้สึกว่าอยากให้มีความรู้สึกมีความสุขมีรอยยิ้มความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในทุกๆวันขอให้มีทุกวันได้ไหมนี่คือเรื่องที่ขอ

ค่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่สามารถให้สิ่งนั้นกับคุณได้ในทุกๆวันเนี่ยก็คงจะไม่หยุดที่จะให้หรอกค่ะคงจะมอบให้แก่กันและกันแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่เราก็อยากจะวอนขอคนอื่นเหมือนกันเราก็อยากจะได้มันกลับมาถ้าเราไม่คิดจะยื่นให้คนอื่นก่อนหรือว่าเรียนรู้ที่จะมอบให้กับคนอื่นบ้างมีการแบ่งปันแล้วก็ถ้ามัวแต่เรียกร้องอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นในวันไหนที่คุณให้ใครได้เวลาที่คุณแบ่งปันให้ใครได้คุณมีกำลังมากพอทั้งกำลังกายกำลังใจมากพออย่าลืมหยิบยื่นให้คนอื่นบ้างเช่นเดียวกันนะคะเผื่อว่าในวันหนึ่งวันใดคุณต้องการมันแค่ครั้งยังได้มีเธอคุณอาจจะได้มาค่ะWelcome to the DJ Maya.

ปิดท้ายกันในวันนี้นะคะเบรกนี้เนี่ยกับ3บัวแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพโดยวัตถุดิบต่างๆนะคะทั้งเกษตรแห้งและก็วัตถุดิบที่ทำเบเกอรี่ค่ะคัดสรรมากว่า50ปีใส่ใจในทุกขั้นตอนคัดสรรเลือกแบบตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงส่งมอบกันเลยทีเดียวมีอะไรให้เราเลือกบ้างคะมีทั้งถั่วธัญพืชมีเห็ดแห้งมีสาหร่ายมีวัตถุดิบของเบเกอรี่ด้วยเอาไปติดบ้านเอาไว้นะคะสำหรับ3บัวสามารถที่จะทำให้คุณได้เพิ่มกับหลากหลายเมนู3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้วกลิ่นมันเป็นหืนแล้วไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพอย่างบางคนนี่ไปทำอาหารที่อย่างเช่นว่าเป็นอาหารคุณภาพนะคะเอาล่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสกันต่อครับ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สุนัขเคนายสารัตสกัดกระเป๋าจากไทยทางเพจ Facebook CBP Office of Field Operation หรือหน่วยตำรวจศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้โพสต์การจับกุมกระเป๋า1ใบที่ส่งมาจากประเทศไทยโดยระบุว่าถ้าคุณเจอของทั้งหมดนี้ในกระเป๋าเดินทางคุณคงจะดีใจแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมสุนัขดมกลิ่นเคนายสายพันธุ์บีเกิลชื่อว่าเมซี่ของหน่วย CBP ประจำนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐได้ส่งสัญญาณเมื่อพบกระเป๋าใบหนึ่งที่ส่งมาจากไทยโดยภายในบรรจุของจำนวนมากมายหลายกิโลกรัมเนื้อสาดรวมเนื้อดิบน้ำหนัก50ปอนด์ประมาณ22กิโลกรัมมะม่วงน้ำหนัก33ปอนด์ประมาณ 14.9 กิโลกรัมกระเทียมหน่อไม้และหยวกกล้วยนอกจากนี้ยังพบซากแลนหรือตะกรวดน้ำหนัก16ปอนด์ประมาณ7กิโลกรัมซุกมาในกระเป๋าเดินทางไปดังกล่าวด้วยซึ่งทางสำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐได้เข้าควบคุมดูแลซากตะกรวดแล้วขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เติมเพลงให้นะคะจากผู้ฟังที่ขอเพลงปางตายมาเพลงนี้ชื่อว่าคนไม่เอาถ่านก็เห็นว่าเป็นเพลงยุค90ที่น้องจะเป็นเพลงเก่าที่พอเลือกมาให้เป็นเพลงร็อกเหมือนกันความหมายก็แบบบอกความรู้สึกที่แบบอินเนอร์เหมือนกันแต่อาจจะต่างจากเพลงที่ชื่อว่าปางตายนะความรู้สึกที่แบบว่าโอ้มีคนว่าเพลงเพราะมากถูกใจมากว่าขอเพลงนี้มาเราได้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงเพราะๆแบบทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะที่เบสที่นี่ก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทั้งวันไปเลยแต่อาจจะไม่ทั้งคืนนะคะประมาณสัก4 ทุ่มก็ปกติก็ปิดคลื่นละช่วงนี้หลังจากที่ได้มาเปลี่ยนผังใหม่กันนะโบก็จะมาเติมความสนุกให้กับในทุกคืนวันศุกร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุธอีก2 วันก็คงจะได้มาเติมความสุขในยามค่ำคืนกันนะคะมันยังอ่อนแออาการความรักหรือว่าอาการอกหักหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยบางทีมันก็เจ็บปวดจนเหมือนจะตายเหมือนกับคำนี้ที่ชื่อว่าปางตาย มันแย่มากเลยเวลาเจอความเศร้าโศกเสียใจมันปางตายเลยนะความรักที่มันผิดหวังอ่ะแล้วบางคนเจอแล้วรู้สึกว่ามันแย่มากบางคนเนี่ยความรักคือที่สุดอันหนึ่งว่าเป็นลมหายใจในชีวิตเลยแต่บางคนก็โชคดีหน่อยนะคะที่เวลาเจ็บแล้วมันไม่ได้ปวดมากมันคงอยู่กับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกความคิดสถานการณ์ที่เราเจอก็คงจะแตกต่างกันไป

0: เวลาที่บาดเจ็บแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะฟื้นพละกำลังได้อย่างเร็วไวก็อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันแข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้นก็หวังว่าเวลาผู้คนที่กำลังเจอกับความเจ็บปวดทุกทรมานอยู่นั้นเนี่ยคุณจะมียาที่มาประสานให้มันหายได้ไวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาจริงๆหรือว่ายาใจที่คุณจะได้มาอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเวลาเกินวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะขอบคุณสำหรับกรีนไบโอค่ะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายเวลาผมที่มันรู้สึกว่ามันอยากกระด้างคุณอยากจะให้มันฟื้นคืนความชุ่มชื้นนี่กรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและก็ดีค่ะซึ่งก็มีซองสีน้ำเงินตัวนี้ขายมาแล้วกว่า300ล้านซองนะคะมีสารสกัดจากรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันและก็เคราตินค่ะอยู่ในทรีทเมนต์ตรงนี้ซึ่งเวลาใช้ก็คือสระผมเสร็จแล้วเอาไปหมัก2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะความนุ่มสวยราวกับทำสปามาในราคาเบาๆค่ะโปรดระวังของเดินแบบนิดนึงนะคะสังเกตคำว่ากรีนไบโอให้ดีเวลาที่ซื้อนะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับใครที่ต้องการความผมนุ่มแล้วก็มีประกายเงางามดุจใยใหม่นะคะแนะนำกับทรีทเมนต์กรีนไบโอเอลราเคิลสูตรซองสีเขียวค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: พาคุณไปที่เลนีโอเลี่ยงเมืองศรีจันทร์39ค่ะต้องการความโมเดิร์นมาเจสติกค่ะหรือลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมกับประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณแน่นอนนะคะบ้านดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบมาแบบประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลการันตีมาขนาดนี้นะคะใครที่อยากจะไปพบกับโครงการบ้านที่มีวัสดุเกรดพรีเมียมค่ะและรองรับทุกเจเนอเรชั่นเฟสสุดท้ายตอนนี้นะคะติดสวนอังกฤษบรรยากาศดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยมีความเป็นส่วนตัวห้องนอนด้านล่างครัวไทยและโรงจอดรถห้องเก็บของที่มีขนาดใหญ่ฟรีสวนสวยนะคะให้คุณเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะราคาปกติ 4.4 ล้านบาทเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทฟรีค่าโอน0บาทไม่อยากให้คุณพลาดเดี๋ยวนี้กด0834366643 0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีเลือกดีที่สุดเลือกเลยนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์นะครับ

0: posto giusto.
1: พาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะในการจัดงานทุกประเภททุกกระดาษนะคะคุณอยากจะจัดงานอะไรเอ่ยงานสัมมนางานปาร์ตี้มหกรรมดนตรีหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทุกประเภทและทุกกระดาษนะคะให้ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นที่นี่คอยดูแลคุณได้นะเพราะว่าเขามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพค่ะดูแลแบบทุกขั้นตอนใส่ใจแน่นอนนะคะบริการครบครันค่ะสนใจนี่นะคะสามารถที่จะไปจัดงานเขาดูแลคุณได้ทุกขั้นตอนแน่นอนจริงๆนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถสอบถามไปได้กับรายละเอียด0953719554 0953719554แล้วมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะธนกุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่อยากให้คุณได้มองเห็นถึงความมืออาชีพมีสถาปนิกมีวิศวกรในการดูแลและในการก่อสร้างของคุณแบบทุกขั้นตอนหากคุณอยากจะทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าคอนโดที่นี่สามารถที่จะวางแผนให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณทำกำไรได้ค่ะในการตรวจสอบผลงานสามารถที่คุณเช็คตรวจสอบได้เลยนะคะกับทุกโครงการที่เขาสร้างขึ้นสามารถส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงและสำหรับใครที่ต้องการผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนะคะสอบถามกับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนได้เลยทันทีที่นี่มีระบบที่เป็นมาตรฐานและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุที่เป็นคุณภาพดีมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนให้คุณสามารถตรวจสอบได้อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group นะคะ

อาพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะคะสามารถมาปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานฟรีได้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ0908965556 0908965556ค่ะและคลิกค้นหาคำว่าธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปได้

0: เมนต์กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
10: นนท์ไม่ได้ทำ
11: คุณธรรม
12: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรแจ็คไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่

พลินเลยต้องดีชาจริงน้องก็ดีจะไม่เจอก็กระทนออยู่ในซ้ำมีคนบอกว่าเห็นแบบมีเคอเรียก็ต้องแบบมาบอยแล้วนะสนุกเลยเติมหลากหลายรูปแบบนะคะเอาตามใจชอบเลยคุณแก้วบอกว่าไงรู้ไหมนอกจากอาหารก็ดีเจนี่แหละที่ตามสั่งขอเพลงปุ๊บได้ฟังปั๊บมีที่นี่ที่เดียวที่ Best Radio มอบให้แบบเป็นจานอาหารกองโตให้คุณได้เยี่ยม

0: บคุณนี่นะคะเติมเพลงน่ารักน่ารักเอาไว้ให้ที่เบสนะคะได้สร้างสีสันแล้วก็หยิบเพลงต่างๆนานามาให้แล้วก็รวมถึงเพลงที่ขอไว้โอ้โหฟังแล้วขนลุกขนพองมาเลยทีเดียวอะไรยังไงเหรอในเวอร์ชั่นนี้กับเจนนิเฟอร์คิมโกลด์คุณกิฟจากลพบุรีขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงในเวอร์ชันนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงคอนเสิร์ตของเขาเรียกว่าป้าคิมบรรดา FC เขาจะเรียกว่าป้าใช่ไหมป้าคิดถึงป้าจังเลยเป็นศิลปินที่ถูกเรียกป้าแล้วไม่โกรธรัก FC ไปอีกบอกว่าคิดถึงอยากไปดูคอนเสิร์ตถามว่าได้มีคอนเสิร์ตมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาว่างไปดูหรือเปล่าต้องลางานไปดูเลยนะยอมเพื่อที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตกับศิลปินที่เขารักคนอะไรเสียงดีได้แบบขนลุกขนาดนี้เนี่ยกรีดไม่ไหวละเสียงหวานมากความรักที่มันออกมาจากอินเนอร์ถ่ายทอดด้วยเสียงของพี่เจนนิเฟอร์คิมยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันบานลงไปในใจมันต้องรักขนาดไหนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ากวนจะหย่อแล้วไม่กวนจะรักตกลงว่ายังไงกันเนี่ยชีวิตเนี่ยฟังแล้วน้ำตาจะไหลมันทำไมแบบยี่ใจได้อย่างนั้นขอมาอีกแล้วกันนะเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันมาขอเพลงกันเพิ่มเติมนะคะส่วนเวลานี้หมดแล้วจ้าไปขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนไทยนี้นะคะ Attitude Clinic ค่ะครีมเสริมความงามแต่ว่าเขาเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาผิวหน้าให้พื้นผิวเนี่ยมีความมั่นใจใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวบ้างเอ่ยอยากจะให้สิวนี่มันหายไปจากหน้าของเราที่นี่เขามีเครื่องวิเคราะห์ผิวหน้าเลยรู้ปัญหาผิวแล้วก็แก้ไขแบบตรงจุดไปเลยนะคะไม่มีเลี้ยงไข้ด้วยยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดฉบับใหม่ล่าสุดไปเลย Attitude Clinic ที่นี่นะคะเขาเน้นในเรื่องของการรักษาสิวแบบจริงจังด้วยและก็ถ้าเกิดว่าในการรักษาจะต้องได้ทานยาแล้วก็คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะปลอดภัยเพราะว่าเขาจะให้เช็คค่าตับก่อนเพื่อเช็คว่าทานยาแบบไหนถึงจะปลอดภัยได้รับผลดี690 บาทในคอสเท่านั้นนะคะและสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปค้นหาดูโปรโมชั่นหรือรีวิวก่อนได้ที่แฟนเพจ Facebook รู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับหรือถ้าจะไปดูสาขาจริงๆก็ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะหาได้ง่ายแน่นอนและสำหรับสุดท้ายกับสุภาลัยค่ะโครงการสุภาลัยนะคะตอนนี้วันนี้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตการเดินทางที่เชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์พร้อมด้วยการรังสรรค์บนพื้นที่กลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้คุณได้ไปพบกับโครงการบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขความสบายใจและที่สุดของที่สุดก็คือว่าเขามีสวนถึง3สวนขนาดใหญ่คือฟินมากสำหรับคนที่อยากจะไปพักผ่อนเวลากลับบ้านและออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือบ้านก็คือสถานที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจแบบสุดจริงๆของเราเองนะคะโครงการนี้นะคะมีราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทอยากรู้ว่าบ้านเขามีขนาดไหนแบบไหนนี่ก็ตรงไปที่โครงการได้เลยหรือจะเข้าไปในแฟนเพจของสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้อีกหมายเลขหนึ่งคือ1720 1720ค่ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคุณภารการหน้าเว็บหลักด้วยคุณแอสพนมบอลขอบคุณนะคะสำหรับคุณคลิปจากลพบุรีค่ะพี่สกลขอบคุณด้วยสำหรับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ขอบคุณคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณคุมาจากชลบุรีคุณภารการขอบคุณคุณเปี๊ยกนะคะคุณแก้วด้วยคุณพี่ขอแล้วก็คุณตึงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ16:30 ถึง 11:00 นที่เบสที่นี่พรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นสุขสันต์ขอให้ทุกท่านนั้นสุขสันต์ในทุกผลก่อนอะไรฟังแล้วปวดหัวชอบกลนเพราะว่า อยากให้ทุกๆคนนั้นสุขใจเฮ้เจอดีเจโบแล้วว่าในวินาทีต่อไปที่คุณจะได้พบน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสุขและสนุกสนานกว่านี้เพราะว่าเจอคนติงต้องไปแล้ว1คนนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: หลุดแจ้งความบาร์โฮสที่สวมกรวยเนติบัณฑิตทนายสารหลุดเพ็งบุญชูใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบอกแสชื่อของหนุ่มบาร์โฮสที่สวมกรวยเนติบัณฑิตพร้อมเปิดเผยว่าในฐานะทนายความทนดูไม่ได้จึงเขาแจ้งความกล่าวโทษกรณีมีหนุ่มบาร์โฮสสวมกรวยเนติบัณฑิตแม้นักกฎหมายบางท่านบอกไม่เป็นความผิดใดๆส่วนตนมองว่าเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตราที่14วรรค1กรณีโพสต์รูปอันเป็นเท็จเนื่องจากหนุ่มบาร์โฮสไม่ใช่ทนายความการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ผมไม่อยากเห็นคนใส่กรุยเนติในร้านอาบอบนวดหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจึงต้องดำเนินคดีปรามไว้กรุยเนติบัณฑิตเป็นของสูงกรุยพระราชทานจึงได้แจ้งความกล่าวโทษหนุ่มบาร์โฮสและเจ้าของกิจการใครมีชื่อของหนุ่มโฮสขอให้ส่งมาให้ด่วนนายสายหยุดระบุทิ้งท้ายขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบส

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
2: 0432224111อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัสุแพทย
4: ์ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้าม

0: ใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรม
8: เอาไปทำเอง

0: กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแล้วรถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: แค่มองตาดีไหมถ้าเธอ
2: หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจากพี่บัวชมพูฟอร์ชนะครับแล้วก็ซีสนั่นเองนะครับเพลงนี้ชื่อว่าอย่าทำให้ฉันรักเธอเนาะเฮ้ยไม่ใช่ซีนี่พี่กวางเอบีโนมอลปะอืมนะฮะ แล้วเนี่ยนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันแน่นอนนะครับในเบรกนี้นะฮะเรามาแนะนำนะครับกับอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆของเลอร์นีโอเลยนะแน่นอนนะครับในเบรกนี้นะครับใครที่อยากได้บ้านนะครับที่มีทำเลนะฮะอยู่แถวถนนมะลิวันก็ต้องนี่เลยเลอนีโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะครับเป็นบ้านที่แบบโอเคเลยนะมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมให้คุณนะครับเพราะว่ามีจำนวนยูนิตไม่มากนะครับก็คือในโครงการเนี่ยบ้านมีไม่เยอะนะครับให้ความเป็นส่วนตัวและ private ให้กับลูกบ้านทุกท่านเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังได้รับการการันตีนะครับบ้านประหยัดพลังประหยัดไฟเบอร์5นะครับที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีเลยล่ะนะฮะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะมีคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสติดแอร์นะครับบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานเนาะห่างจากถนนมาริวัน2นาทีโดยประมาณเท่านั้นเองแล้วก็ใกล้กับมอขอแล้วก็สนามบินด้วยนะจ๊ะยกระดับความปลอดภัยถึง5ระดับเลยตอนนี้เริ่มเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะฮะพิเศษจองช่วงนี้รับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทและของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วยฮะ

0: และอย่าลืมนะน้องๆเด็ก69ทุกคนครับมาสมัครเรียนเดือนสุดท้ายได้เลยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะรอบนี้ห้ามพลาดนะน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครภายใน31กรกฎาคมนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทและสิทธิพิเศษแจกร่มสำหรับหน้าฝนด้วยนะครับนะมาเลยนะฮะ0432241111และ0925374400ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยส่วนค่าฟอร์คัสครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะจ๊ะได้วงเงินเต็ม 100% ตรงที่นี่เลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% น่ะคุ้มสุดนะฮะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโปรบายกรุงศรีออโต้นะครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยนะฮะสมัครเลยครับที่043เนาะ209400นะฮะสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองและเฟิร์สครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะเรานะครับมีบ้านสวัสดิการนะผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะจอดรถได้1คันเลยกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลบนนตุ่นเนาะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่าด้วยนะฮะจัดเต็มแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดนะครับ080โทรได้เลย444-2555นะครับเบอร์โทรจำง่ายมากเลยอ่ะ080-444-2555นะครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.half4beginเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนนะฮะเที่ยงกับอีก2นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้ากับปังที่นี่ Best Radio จ้ะ
1: Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: แม่รับร่างลูกสาวเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์คนที่34นางลาวันแม่ของนางสาวอภิญญาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นันลาดร้าวคนที่34ไปติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าอริยกาวาสจังหวัดหนองคายนางลาวันบอกว่าลูกสาวมาทำงานเป็นแม่บ้านในอาคารรัฐสภาหลังทราบข่าวลูกประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ก็รีบมาหาทันทีเพราะว่าลูกอาการสาหัสช่วงแรกยังรู้สึกตัวแต่หลังพยายามรักษาตลอด1สัปดาห์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ส่วนตัวยอมรับยังติดใจต้องการเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนออกมาแสดงความรับผิดชอบอยากให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินคดีส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว133ปากส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องจำนวนข้อหาในสัปดาห์นี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
6: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900 900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำลองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

Best FM 89 To DJ Put a record on I wanna dance with my baby

นี้นะครับชื่อว่า Parachute นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับกับ1ซิงเกิลของ Madonna ด้วยกับ Music นั่นเองนะครับแล้วก็ I'm a Sleep for You นะครับงานจาก Britney Spears นะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะฮะกับ1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงนะครับผมเนาะของ Rihanna กับ Drake นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่า Work นั่นเองนะฮะ

อนนี้นะจ๊ะพาทุกคนมาสังเกตกับนี่เลยนะฮะสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าคนซื้อบ้านน้อยลงนะฮะแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อนะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะครับเรียกได้ว่าเติบโตเนาะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณก็สามารถนะฮะเป็นเจ้าของอพาร์ต

รายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะคุณก็สามารถนะฮะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะ

0: พราะฉะนั้นนะครับการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดนะฮะขึ้นทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลานะฮะทำตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะอย่างที่มังบอกไปค่ะว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนาะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยถามยังมีนะฮะโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยพร้อมมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกเลยนะครับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์นี้เลย090ครับ8965556นั่นเอง0908965556นั่นเองจ้าอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนหนอก็ต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยครับโอเคนะฮะและถ้าเรื่องของความงามก็มากันได้เลยที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ขอแนะนำกับคอร์สนี้เลยนะการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนาะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องที่หมอน้ำหวานคลินิกล่ะนะฮะที่นี่นะคะฟิลเลอร์เติมใต้ตาหัตถการอันดับหนึ่งคนไข้เยอะที่สุดที่ดร.น้ำหวานคลินิกครับเทคนิคเนียนกริบนะครับไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่ก้อนไม่ลำเก็บถุงใต้ตาหรือเคยมีปัญหามาได้เลยที่นี้ครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้นะฮะผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสนะครับและเมื่อทำหัตถการเสร็จคนไข้สามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้แม่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำเนี่ยของแท้แล้วก็เห็นผลแน่นอนนะฮะและถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะทุกคนอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะจ๊ะรับไปเลยฟรีๆครับกับคอร์สมิสุคอเรียหน้าใสชำวาวนะฮะมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยเอาเป็นว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ฮะในแฟนเพจ Facebook นะจ๊ะเสิร์ชเลยว่านะฮะดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังพิงกันต่อนะฮะกับตังที่นี่ Best Radio จ้า
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุด

0: กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
10: ถูกเสมอ
9: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรแจ็คไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16% ต่อปี
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Yeah love me like I love me suddenly it's about me now you wanna be around me cause I love myself I'm living my best life love me like I love me suddenly it's about me now you wanna be around me

0: Best FM 89
1: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me, about me.
2: งานจาก MIE นะครับ Popular นั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้น Taylor Swift นะครับกับ Blank Space นั่นเอง BB กับ The Weeknd ด้วยนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Pop Girls นะครับเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะเรามาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆครับ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะจ๊ะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะแล้วก็เน้นการรักษาแบบตรงจุดครับไม่มีเลียงไข้นะยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมเนาะมาใช้บริการกันได้แบบมั่นใจเลยนะฮะเขายังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนในคิดนะครับที่เรียกว่าต้องทานยาสิวครับทางคลินิกเขาก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คุณปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับผมเนาะราคาการรักษาเริ่มต้นนะครับครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยส่วนสถานที่นะครับตั้งอยู่ตรงติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยนะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าก็มาใช้บริการกันได้เลยนะครับส่วนโฮมโปรฮะทุกคนบอกได้เลยว่าพิเศษเฉพาะภาคอีสานเลยนะสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานหรือท่านที่อยู่ในทางภาคอีสานนะครับเพราะว่าเพียงแค่คุณมีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะก็สามารถใช้ช็อปสินค้าลดไปเลยทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะครับ 12,000 บาทนะฮะที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นรีบมาช็อปกันได้เลยนะทุกสาขาในภาคอีสานเลยนะครับต้องแต่วันที่3กรกฎาคม2569ไปจนถึงนะฮะ23กรกฎาคมนะครับ2569นี้เท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมากันได้เลยวันนี้22ยังทันนะเยอะและอีกหนึ่งโครงการใหม่นะจ๊ะของสุภารัยนั่นเองนะครับกับสุภารัยการวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของสุภารัยเลยนะฮะซึ่งอยู่แถวถนนสีจันใช่ไหมนะครับผมเนาะแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับเขาเชื่อมต่อถนนสีจันนะแล้วก็ในโครงการเนี่ยมีทั้งกินแอสไตยุโรปนะครับมีฟิตเนสสระว่ายน้ำนะแล้วก็รวมไปถึงสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะครับท่ามกลางกลิ่นแอสไตยุโรปอย่างที่ปังบอกไปเนาะและจองช่วงนี้รับประเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทอ่ะเธอคือเลิศๆเลยล่ะนะฮะมากันเลยเนาะสุภาพรแกนวิวซีชันอาพาร์ตนะครับหรือโทร1720หรือเข้าไปดูใน Facebook นะก็เสิร์ชได้เลยว่าสุภาพรจังหวัดขอนแก่นจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: เล็งเสนอครม.ปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเสกพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเสนอครม.เพื่อขอปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการโดยจะไม่มีการนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์ส่วนรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่หากรถสิ้นสภาพไม่สามารถใช้งานได้ถือว่าไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน้านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้มายื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวน 2,900,000 คนโดยร้อยละ40ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากถือครองรถยนต์หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะเร่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่คณะกรรมการบัตรประชารัฐในการกำหนดเงื่อนไขข้อยกเว้นเพิ่มเติมและเร่งเสนอครม.ตั้งเป้าให้ประชาชนกลุ่มใหม่ได้รับสิทธิ์ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่เบสเรดิโอเบสสเตชั่น

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะBest FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับจากเพลงของ Tubi นะครับ Hotel Lobby นั่นเองแล้วก็หลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น Palace นั่นเองนะครับกับMaroon 5และ Lisa นะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ Shake จากสามสาว Pixie นะครับแล้วก็ Club Song นะครับจาก Pussycat Dolls นั่นเองนะฮะและ With You จาก Kiss Brown รวมไปถึงนะฮะหนึ่งเพลงของ Kendrick Lamar และ SZA ครับกับ Luster นั่นเองนะฮะผ่านไปเปิดเพลินๆบ่ายโมง33นาทีในวันที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ครับทุกคนแน่นอนนะฮะมากันที่นี่เลยสำหรับน้องๆเด็ก69นะจ๊ะอย่าลืมนะคือถ้าน้องๆมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะฮะภายใน31กรกฎาคมนี้นะฮะน้องๆรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับและต้อนรับหน้าฝนแบบนี้นะครับทางม.ศรีปทุมขอนแก่นก็มีร่มสวยๆมอบให้ด้วยนะฮะสามารถสอบถามได้นะกับคณะที่ใช่นะครับสาขาที่ชอบนะครับที่น้องๆอยากเรียนเนาะเบอร์043จ้ะ224111นะแล้วก็0925374400นะจ๊ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นกำหนดเลยจ้าฝากกันไปด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันปั๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับ
8: เอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกที
7: แต่กรุ๊ปเสียวโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กรุ๊ปเสียวโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสียวโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเสียวออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเสียวออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ธนากร Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลเก่านะครับจาก Raptor หรือว่า Johnny กับ Louis นั่นเองนะกับเพลงที่มีชื่อว่า Sayonara Goodbye นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็งานจากCamila Cabello นะครับกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Never Be The Same นั่นเองนะฮะแล้วก็เพลงเก่าจากพี่อานทิติมานะครับจะรักฉันถึงเมื่อไหร่นั่นเองและหนึ่งเพลงแรกนะครับ Lady Gaga กับ Bruno มาเนาะ I Wish A Smileโอเคจ้ะทุกคนแน่นอนนะครับตอนนี้บ่ายโมง59นาทีแล้วเราต้องเตรียมตัวไปฟังข่าวนะครับต้นชั่วโมงกันหน่อยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปฟังฮะมาเลยที่นี่ครับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นนะครับเรียกได้ว่าที่นี่นะเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์นะครับการจัดงานทุกประเภททุกขนาดเลยนะครับนะเรานะฮะมีพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่างานแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยใครก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับมาสร้างประสบการณ์นะครับการจัดงานที่เหนือระดับนะครับเนาะประทับใจทุกคนการกับคลาสนะครับแล้วสำหรับสัมผัสนะฮะความสำเร็จไปด้วยกันที่นี่เลยเนาะ095นะฮะ3719554จ้าแน่นอนนะครับอีกหนึ่งสิ่งดีๆเลยนะครับกับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับเนาะก็ที่นี่เลยกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ครับประกันเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะเบี้ยเนี่ยสบายกระเป๋านะทุกคนเพราะว่ายังคุ้มครองอุ่นใจอีกนะฮะแถมยังปลอดภัยผ่อนได้จ่ายสบายเลยเลือกผ่อนได้นะครับทั้งเงินสดก็ได้หรือว่าจะผ่อนแบบเป็นบัตรเครดิตก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยนะครับเนาะพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางนะครับเนาะเหมือนแบบว่ามีคนดูแลเราตลอดระยะเส้นทางนั่นเองนะฮะมาซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้เลยเนาะที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ใกล้บ้านคุณนะครับหรือแอดกรุงศรีออโต้นั่นเองนะครับไลน์นะ ID เนาะแอดกรุงศรีออโต้นั่นเองนะจ๊ะหรือง่ายๆเลยสาขาขอนแก่นครับโทรได้เบอร์นี้เลย043นะ209 400จ้าแล้วก็สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามนะฮะประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองบ่าย 2:02 นาทีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยน์32เครื่องหลังพบมีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติชุดสืบสวนพยัคฆ์สภ.เมืองขอนแก่นร่วมกับฝ่ายปกครองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังได้รับข้อมูลมีการใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติและต้องสงสัยว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจากการตรวจค้นพบเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจำนวน32เครื่องพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการดำเนินการจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบนายปริญญาศรีลาภัทรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าก่อนจะมาพบอาคารพาณิชย์แห่งนี้มีสายไฟฟ้าต่อเข้าตัวอาคารผิดปกติเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติจึงได้บูรณาการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจนพบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจริงเบื้องต้นผู้ดูแลอาคารในข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวมีการให้เช่าแต่ยังไม่พบตัวผู้เช่าเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งของกลางพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: เมกาโกลมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
16: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ทีมเถอะนี่ครับงานจากเจสันเดลูโรนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวอัพนะครับจากคาสเดลูน่านะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับหนึ่งเพลงของอมิตาทัตยังด้วยนะครับกับอาโบเดเบย์แล้วก็รวมไปถึงนะครับฮูลาฮูล่านะครับจาก2005ที่ว่าฮูลาฮูล่านะทุกคนนะครับแล้วก็ Too Easy นะครับจากทีน่าชีเนาะอ่ะก็หลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะจ๊ะผ่านไปนะฮะก็เพลงจังหวะสนุกๆ นะครับนะในช่วงบ่ายแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ครับทุกคนจ๋าก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้าการใช้แล้วนะครับเดี๋ยวปังพาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่าทุกคนเพราะว่าสังเกตไหมฮะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่ม

สังเกตไหมฮะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อทำให้นะฮะตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะครับเติบโตนะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะฮะแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานเนาะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณต้องแต่เริ่มต้นนะจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ฮะธนากุล Development Group นะปังบอกได้เลยว่าที่นี่มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพเนาะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยนะครับผมนะอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะฮะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนแบบนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้นะจ๊ะที่เข้ากระเป๋าคุณนะครับในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะที่ธนากุล Development Group ครับหรือโทรเบอร์นี้เลยจ้า090นะ896-5556เนาะอย่าลืมครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากุล Development Group เลย

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio 0

0: ฒนาคุณ Development Group
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์โต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์โต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์โต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลต์โต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24%

0: 10% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16% ต่อปี
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

พิตตี้บอยครับทุกคนหนึ่งเพลงนี้จาก M2M นะฮะแล้วก็เขียนในใจร้องในเพลงจากพี่ไดโนฟีนนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ Summer Like You งานจาก Adele นั่นเองนะฮะ3เพลงเพราะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังอีกหนึ่งเพลงปิดท้ายเบรกนี้กันนะครับมาพูดถึงเนาะสำหรับโครงการใหม่ของสุภารนะครับสุภารแกนวิวสีจินแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเพียบพร้อมด้วยบ้านคุณภาพนะครับและเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันในโครงการมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะฮะให้ทุกจังหวะชีวิตบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็จองช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูละนะฮะส่วนลดสูงสุดนะเท่า1ล้านบาทเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับราคาบ้านก็มีให้เลือกแบบหลากหลายราคาเลยนะฮะมีตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทนะฮะไปจนถึงนี่เหรอ15ล้านบาทนั่นเองจ้าฝากกันไว้ด้วยนะฮะเนาะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยนะจ๊ะว่าสุภารจังหวัดขอนแก่นโทร1720นั่นเองฮะมา1เพลงจากสเตฟานีรออยู่ครับ I Love You 3000นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้และเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงเพราะๆจากน้องสเตฟานีนะครับอย่างที่บอกกันไป I love you 3,000 นั่นเองนะครับเนาะมาก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันตอนนี้15นาฬิกากับอีก1นาทีแล้วนะครับมาพูดถึงอีก1โครงการของเลอร์นีโอครับกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจานนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าในโครงการนี้เนี่ยก็จะมีบ้านสร้างใหม่เป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกครับหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยนะแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะเพราะว่าเขาอะได้รับรางวัล นะครับเป็นบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเรียกได้ว่าสังคมที่เป็นคุณภาพครับปลอดภัยนะฮะการันตีความร่มรื่นนะครับวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยนะฮะพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษครับเฟสสุดท้ายติดสวนอังกฤษนะครับสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยฟังก์ชันก็ดีนะครับในบ้านมีทั้งห้องนอนล่างนะแล้วก็ครัวไทยโรงจอดรถนะครับแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ด้วยและช่วงนี้เขายังฟรีจัดสวนสวยให้คุณด้วยนะเดินทางก็สะดวกครับ5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39นะครับใกล้ทางแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะฮะปกติเนี่ย 4.4 ล้านบาทนะตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอนส่วนบาทด้วยและรับของแถมชุดใหญ่เพิ่มไปอีกนะฮะพิเศษ3ครอบครัวเท่านั้นนะครับถ้าไม่อยากพลาด0834366643โทรได้เลยฮะหรือแอดไลน์ก็ได้เนาะพิมพ์ @leneo จ้าเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:03 นาทีจากทุกคนฟังข่าวและเดี๋ยวกลับมาครับ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: สุนัขเคนายสารัตสกัดกระเป๋าจากไทยทางเพจ Facebook CBP Office of Field Operationหรือหน่วยตำรวจศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้โพสต์การจับกุมกระเป๋า1ใบที่ส่งมาจากประเทศไทยโดยระบุว่าถ้าคุณเจอของทั้งหมดนี้ในกระเป๋าเดินทางคุณคงจะดีใจแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมสุนัขดมกลิ่นเคนายสายพันธุ์บีเกิลชื่อว่าเมซี่ของหน่วย CBP ประจำนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐได้ส่งสัญญาณเมื่อพบกระเป๋าใบหนึ่งที่ส่งมาจากไทยโดยภายในบรรจุของจำนวนมากมายหลายกิโลกรัมเนื้อสาดรวมเนื้อดิบน้ำหนัก50ปอนด์ประมาณ22กิโลกรัมมะม่วงน้ำหนัก33ปอนด์ประมาณ 14.9 กิโลกรัมกระเทียมหน่อไม้และหยวกกล้วยนอกจากนี้ยังพบซากแลนหรือตะกวดน้ำหนัก16ปอนด์ประมาณ7กิโลกรัมซุกมาในกระเป๋าเดินทางไปดังกล่าวด้วยซึ่งทางสำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐได้เข้าควบคุมดูแลซากตะกวดแล้วขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราธิดา

0: เม้นท์กรุ๊ปมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ก้าโกลมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
12: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ซูอามไอนั่นเองนะครับงานจากเอวามาค่ะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น Sexy Life นะครับกับ Bruno Mars Fat Joy and Wish นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับก็7 Nana No นั่นเองนะครับนอแล้วก็ As Last Move Your Body นั่นเองครับหลากหลายเพลงเลยทุกคนนะครับนอตอนนี้ก็ใบ 3:34 นาทีแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับแน่นอนน้องๆเด็ก69ห้ามพลาดเลยนะม.4 ปทุมขอนแก่นขยายเวลาจากทุนการศึกษารอบสุดท้ายนะครับภายใน31 กรกฎาคมนี้นะน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนที่ม.4 ปทุมขอนแก่นรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะฮะ 10,000 บาทเลยย้ำว่าภายใน31กรกฎาคมนี้รีบเลยนะมีจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็ช่วงนี้ต้อนรับหน้าฝนถามร่มคู่ใจให้กับน้องๆด้วยนะครับยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะกับ2เบอร์นี้เลยทุกคนแน่นอนนะฮะ0432241111เนาะแล้วก็092นะครับ5374400นั่นเองนะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าส่วน Attitude Clinic ขอนแก่นครับแน่นอนนะฮะวันนี้สำหรับคลินิกเสริมความงามอย่าง Attitude Clinic เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละจ้าทุกคนเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เขาอะก็มาเปิดที่นี่ละเราไม่ต้องเดินทางไปไกลละนะครับผมเนาะเป็นสาขาแรกในภาคอีสานด้วยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะจ๊ะและมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะที่คลินิกเนี่ยเขามีการรักษาแบบยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับโดยไม่เลี้ยงไข้นะครับนะคุณมั่นใจได้เลยเมื่อมาใช้บริการนะจ๊ะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะจ๊ะส่วนในคลินิกที่เรียกว่าต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกนะครับก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนที่จะให้คนไข้นะครับทานยาสิวนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับผมหนอคลินิกนะครับตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยติดถนนมิตรภาพนะฮะหาไม่ยากเลยนะเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะและเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยนะครับAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าฝากกันไว้ด้วยฮะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า

0: ียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำเอง
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์ลดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเสือโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: กวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: MBS FM 89
1: หนึ่งเพลงนี้มีชื่อว่า Mr. Heaven Blue นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้องคารีมีน้องกับพาดามพาดามและน้องปันครับ I Just Wanna Know นะฮะ How to Love กับน้องเอลลี่กับกรีนะครับ Birth of a Feather จาก Billie Eilish ด้วยนะฮะ16นาฬิกาตรงเลยตอนนี้เดี๋ยวปังส่งทุกคนนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเนาะหลังข่าวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปิโกสวยๆนะจ๊ะส่วนปังกลับมาเจอกันใหม่เช่นเคยวันพรุ่งนี้ที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะครับสวัสดีจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: นายสายหลุดแจ้งความบาร์โฮสที่สวมกรวยในติบัณฑิตนายสายหลุดเพ่งบุญชูใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบอกแสชื่อของหนุ่มบาร์โฮสที่สวมกรวยในติบัณฑิตพร้อมเปิดเผยว่าในฐานะทนายความทนดูไม่ได้จึงเขาแจ้งความกล่าวโทษกรณีมีหนุ่มบาร์โฮสสวมกรุยเนติบัณฑิตแม้นักกฎหมายบางท่านบอกไม่เป็นความผิดใดๆส่วนตนมองว่าเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตราที่14วรรค1กรณีโพสต์รูปอันเป็นเท็จเนื่องจากหนุ่มบาร์โฮสไม่ใช่ทนายความการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ผมไม่อยากเห็นคนใส่กรุยเนติในร้านอาบอบนวดหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจึงต้องดำเนินคดีปรามไว้ครุยเนติบัณฑิตเป็นของสูงครุยพระราชทานจึงได้แจ้งความกล่าวโทษหนุ่มบาร์โฮสและเจ้าของกิจการใครมีชื่อของหนุ่มโฮสขอให้ส่งมาให้ด่วนนายสายหยุดระบุทิ้งท้ายขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
8: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
7: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอ10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: 0

0: เม้นกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉัน

0: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
0: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
0: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
0: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
0: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำมันเอง
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
11: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: ฟังเพลงคลอสที่

สวัสดีผู้ฟังชาวเบสด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยวันนี้เราเจอกันนะคะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ22กรกฎาคมวันนี้เปิดต้นรายการนะคะด้วยซิลลี่ฟูลส์เนาะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเป็นยูรีเควสนะคะจากทางแฟนเพจเบส89จากน้องมายคนสวยนะคะบอกว่าสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้ขอเพลงคิดถึงซิลลี่ฟูลส์นะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่ยุกยอมกับพี่ชาอึนอูแฟนของพี่บุ๋ยสุดสวยใช่พี่ชาอึนอูช่วงนี้ก็เงียบๆไปสักนิดหนึ่งได้แต่บอกว่าคิดถึงทางโซเชียลเนาะไปเปิดดูซีรีส์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคิดถึงพี่ยุกยอมเหมือนกันใช่ไหมน้องหมายชีวิตเราก็ไม่มีอะไรมากขับเคลื่อนในการคิดถึงผู้ชายนะจ๊ะชีวิตมีให้บอกว่าพุ่งชนเนาะพุ่งชนผู้ชายนะจ๊ะวันนี้ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงนะคะวันนี้ฝนตกในช่วงประมาณบ่ายๆไม่แน่ใจในเมืองตกหรือเปล่าโซนสนามบงสนามบินมีตกนิดนึงนะคะไม่ได้แรงมากขอได้บอกว่าคลายร้อนคลายร้อนกันไปยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะใครที่มีแพลนจะเดินทางในช่วงนี้ก็อย่าลืมที่จะเช็คเนาะในเรื่องของสภาพอากาศกันให้ดีด้วยมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวเริ่มต้นกันนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกวันนี้ขอแนะนำเป็นบริการใต้ตานะคะเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตาตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ใบหน้าของคุณนั้นไม่ดูโทรมเพราะว่าบางคนนะคะเมื่ออายุมากแล้วกระดูกมีการทรุดตัวเนาะพอกระดูกทรุดตัวนะคะบางทีใต้ตากลายเป็นลึกไปเลยซึ่งพอจุดใต้ตาซึ่งใกล้กึ่งกลางใบหน้าก็กลายเป็นจุดเด่นค่ะทำให้เวลาคนมองหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาพรวมนี่ดูโทรมไปซะหมดเนี่ยการแก้ปัญหาคือการเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตาจุดเล็กๆตรงนี้พอเติมไปแล้วหน้าจะกลับมาเขาเรียกว่าเต็มมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูใบหน้าสดใสนะดูไม่โทรมแล้วนะคะดูเหมือนคนนอนเต็มแน่นอนจ้ะแล้วมาว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกเราจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำนะเก็บถุงใต้ตาด้วยนะคะดังนั้นใครที่เคยมีปัญหานะหรือว่าเคยฉีดมาแล้วแต่ว่าไม่ประทับใจจุดนี้ก็สามารถจะเข้ามาแก้ไขโดยตรงนะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศฟิลเลอร์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสเราเป็นคลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลดังนั้นใครที่สนใจช่วงนี้สามารถจะรับโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะThe best songs on the radio. This is my only favorite station.

ซิงเกิลซึ้งๆนะคะ Per Peach ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะหรือว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวจากเราไปไกลเขาบอกว่าน่าจะมีวันที่สามารถจะเยี่ยมน้องหมาน้องแมวที่สามารถจะเพราะว่าเสียไปแล้วน่าจะมีสักวันหนึ่งที่เปิดให้เราเข้าไปเยี่ยมได้อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงคนที่อาจจะจากเราไปไกลจากเป็นจากตายจากอะไรก็ช่างอยากให้รู้ตรงนี้ไว้นะคะว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลยในช่วงนี้เศร้าละสลับสับเปลี่ยนนะจ๊ะพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้ท่านใดมีแพลนจะซื้อบ้านก็ใช้เวลาในการเลือกเยอะใช่ไหมเพราะหลายคนบอกว่าบ้านที่ใช้เนี่ยฟังก์ชันมันก็ต้องครบเนาะที่สำคัญคือสวยโดนใจภายนอกนี่คือต้องประทับใจแน่นอนรวมไปถึงสังคมที่ดีก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายsecurity ดีๆเพื่อนบ้านน่ารักที่สำคัญคือเรื่องของราคากันด้วยเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบแล้วล่ะเพราะว่าเขาจัดเต็มจริงๆนะคะบ้านทุกหลังเนี่ยได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญโครงการได้รางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5ด้วยจะก็ฟ้าพอเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากรู้ประหยัดพลังงานยังไงจุดนี้ต้องไปเยี่ยมชมโครงการจริงกันแล้วล่ะค่ะพูดถึงในเรื่องของส่วนกลางสักนิดนึงที่นี่มีคลับเฮ้าส์หรูนะคะจะเป็นฟิตเนสจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะสระว่ายน้ำสวยๆเลยยิ่งบ้านใครนี่มีบอกว่าเด็กๆนะแฮปปี้แน่นอนนะคะอยู่บ้านหลังเนี้ยไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็พูดถึงในเรื่องของทำเลถ้าคุณต้องการบ้านใจกลางเมืองนะคะทำเลตรงนี้ใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างเซ็นทรัลแคมปัส10นาทีทำเลนี้ชอบไหมถ้าชอบช่วงนี้เรามีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนค่ะโซนนี้จะเป็นโซนใกล้คลับเฮาส์นะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะได้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านเลยทีเดียวมาในเรื่องของราคาไม่ต้องอินบ็อกซ์นะฮะเปิดราคากันตรงนี้เริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทค่ะช่วงนี้จะมีส่วนลด 400,000 พร้อมของแถมวันโอนด้วยนะคะจัดเต็มแน่นอนค่ะใครที่สนใจกำลังใช้เวลาในช่วงนี้เอะดูบ้านเอะดูบ้านนะคะอย่าลืมนะต้องไปดูเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างด้วยหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ทำเลโซนใกล้สนามบินก็แนะนำแอร์พอร์ตมานิวันนะหรือว่าจะเป็นโซนนู่นเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะคะก็มีเช่นเดียวกันเนาะจะบอกว่ามีถึง3ทำเลนะคะดังนั้นเนี่ยเลิฟทำเลไหนของเลอร์นิโอก็เรียนเชิญได้เลยทุกโครงการค่ะแต่ว่าวันนี้ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

ช่วงนี้ใครเครียดในเรื่องของสิวนะคะบนใบหน้าส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจเลยนะจ๊ะจุดนี้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำคลินิกที่เขาไม่มีการเลี้ยงไข้หมดยุคแล้วล่ะเนาะจะมาเลี้ยงคงเลี้ยงไข้การไม่จบไม่สิ้นสักทีจุดนี้ไม่โอเควันนี้ขอแนะนำแอทิจูดคลินิกค่ะสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมออยู่ที่คลินิกตลอดดังนั้นแนะนำคุณผู้ฟังเข้าไปคอนซัลต์ก่อนได้ฟรีไปปรึกษาก่อนเลยนะคะจะได้รู้ในเบื้องต้นนะว่าจะต้องมีการรักษาอย่างไรที่นี่จะเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ติดตามนะคะ before after เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเครื่องมือตัวนี้เก็บหมดเลยที่สำคัญในบางเคสที่อาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะทางคลินิกจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษและได้มีการไปโคนะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวนะให้การรักษาสิวผลดีนะคะรวมถึงปลอดภัยกันด้วยมาดูในเรื่องของราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทซึ่งราคานี้มียากินยาทานะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะขณะนี้คุณเองก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะลองเข้าไปดูรีวิวได้นะอุ๊ยแบบบางคนเนี่ยดิฉันเห็นรีวิวนะสิวเห่อเต็มหน้าเลยคิดว่าจะไม่รอดสุดท้ายแล้วหายดีใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกลับมามั่นใจกันมากขึ้นนะคะยังไงลองเข้าไปดูรีวิวเนาะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: คุณปิดท้ายด้วยสำหรับธนากร Development Group นะคะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะตึกรามบ้านช่องนะคะหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์พูดถึงในเรื่องของหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้เพราะจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราดังนั้นถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่าหรือว่าคุณกำลังเล็งๆน้อยอยากจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งนะคะการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะในยุคนี้ค่ะทีนี้สำหรับธนากร Development Group นะคะเราจะมีบริษัทที่เรียกว่าเป็นการคิดวิเคราะห์ช่วยด้วยวางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้นะคะว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไงลงทุนไปเท่านี้แล้วจะเริ่มคืนทุนตอนไหนกำริกำไรเขาจะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้นอกจากนี้ค่ะเรายังมีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงคุณจะได้ระบบงานที่เป็นขั้นตอนรวมถึงทีมงานมืออาชีพทีมวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนดังนั้นคุณก็จะได้อาคารที่แข็งแรงรวมถึงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยดังนั้นมือใหม่ในการสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์บางคนอาจจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์เล็กๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะจะเป็น2ชั้น3ชั้นจุดนี้ปรึกษากันได้เลยนะช่วงนี้มีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากร Development Group ที่เบอร์นี้นะคะ0908965556ค่ะหรือเซิร์ช Google นะเพื่อจะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องการได้เลยค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: รับร่างลูกสาวเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์คนที่34นางลาวันแม่ของนางสาวอภิญญาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นลาดร้าวคนที่34ไปติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าอริญญกาวาสจังหวัดหนองคายนางลาวันบอกว่าลูกสาวมาทำงานเป็นแม่บ้านในอาคารรัฐสภาหลังทราบข่าวลูกประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ก็รีบมาหาทันทีเพราะว่าลูกอาการสาหัสช่วงแรกยังรู้สึกตัวแต่หลังพยายามรักษาตลอด1สัปดาห์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ส่วนตัวยอมรับยังติดใจต้องการเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนออกมาแสดงความรับผิดชอบอยากให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินคดีส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว133ปากส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องจำนวนข้อหาในสัปดาห์นี้ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทย

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAISพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปนะพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียดเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
15: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
14: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
16: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
0: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ส่งสารเพลงในชั่วโมงนี้นะคะนี่คือ ETC เนาะชวนโอซิอุสนะคะมาร่วม X ด้วยนะไม่อยากให้เป็นฝันค่ะ MV น่ารักมากเป็นเรื่องราวของน้องหมาแล้วก็น้องแมวเนาะน้องหมาเนี่ยก็คือมี1ชีวิตใช่มั้ยน้องแมวก็มี9ชีวิตนะจ๊ะน้องหมาแอบรักน้องแมวแต่สุดท้ายแล้วตอนจบจะเป็นยังไงต้องไปดูนะใน MV นะคะนอกจากนี้ก็จะมีซิงเกิลที่อยู่ดีๆกลับมาฮิตนะจ๊ะลิปตาเนาะ featuring no one else นะคะปฏิเสธไม่ไหวแล้วก็ซิงเกิลใหม่ในประซี่กับเพลงที่มีชื่อว่าขี้แงนะจ๊ะ
1: ถึงของฉันได้ส่งถึงเธอสักที
0: และในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันชิวๆระหว่างขับรถไปทานข้าวกับบ้องกับบ้านไปฟิตนองฟิตเนสก็ว่ากันไปช่วงนี้ไหนๆก็รถติดเนี่ยการเดินทางแต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่คือเปลืองน้ำมันมากล่าสุดเนี่ยหลายคนเลยบอกว่าขอหน่อยที่เคลื่อนมีโฆษณารถไฟฟ้าไหมต้องบอกว่ามีนะคะเปิดตัวแล้วสำหรับ MG Urban ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะคะจาก MG คันนี้สดใหม่ใครที่มีการชอบดีไซน์น่ารักเรียบหรูทันสมัยขับง่ายด้วยนะเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะก็ดีหรือว่าจะเป็นช่วยการขับขี่ก็มีมาดูในห้องโดยสารภายในกว้างนะใครที่แบบว่ามีโอกาสได้ไปชมรถคันจริงก็บอกว่ากว้างมากที่สำคัญคือนั่งสบายเบาะนั่งเนี่ยมีระบบเป่าลมด้วยนึกสภาพเนาะเหงื่อร้อนๆเหนียวตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมีเบาะเป่าลมก็จะทำให้เรานั้นเย็นสบายมากขึ้นที่สำคัญคือบริเวณด้านหลังนี่จุของได้เยอะนะคะ480ลิตรนะจุกๆไปเลยส่วนในเรื่องของการชาร์จ1ครั้งนะคะวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรคือไปได้ไกลมากนะเอาดีๆข้ามจังหวัดได้เลยชิวๆนะคะสำหรับรถคันนี้แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่า MG เนี่ยเขาก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศเนาะ126แห่งทั่วประเทศและที่สำคัญไม่ต้องกังวลในเรื่องของการรับประกันใดๆทั้งสิ้นเพราะแบตเตอรี่มอเตอร์รวมถึงชุดควบคุมนะคะเรามีการดูแลรับประกันตลอดอายุการใช้งานไปเลยค่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของ MG Urban นะคะเป็นหน้าที่คุณผู้ฟังเนาะที่จะต้องไปชมรถคันจริงที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าทุกโชว์รูมนะคะมีรถนะให้คุณนะคะไปลองเทสต์ drive กันแล้วดังนั้นเนี่ยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะสำหรับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ

0: ่อเนื่องกันสำหรับคาฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะจ๊ะช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะรีไฟแนนซ์รถนะคะช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกมากนะของคาฟอร์แคสนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนค่ะที่สำคัญคืออนุมัติเงินไวค่ะภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะแถมผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนขณะช่วงนี้ใครที่มีรถแล้วก็กำลังหาเงินหมุนเนาะอาจจะธุรกิจกำลังจะสะดุดแล้วล่ะนะต้องการเงินหมื่นเงินแสนกว่าจะไปถึงหลักทรัพย์ที่เป็นบ้านเนี่ยรถนะคะสามารถจะนำไปรีไฟแนนซ์ได้ดังนั้นวันนี้ค่ะลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเรารถเก่ารถใหม่ได้หมดเลยนะยังไงลองพูดคุยกันนะคะที่เบอร์นี้043-209-400ค่ะหรือว่าจะคุณฟังจะเข้าไปที่สำนักงานก็ได้นะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำและไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆก็ตามเนี่ยกู้เท่าที่จำเป็นก็พอนะคะแล้วก็ชำระคืนไหวเนาะดูในเรื่องของเรทการชำระคืนเขามีสูงสุด84เดือนคุณก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคุณจะผ่อนคืนเขาเนี่ยกี่งวดอะไรยังไงนะคะรักษาเครดิตตรงนี้ไว้ให้ดีนะและถึงเวลาคุณจะกู้ซื้อรถคุณจะกู้ซื้อบ้านนะหรือว่าคุณจะทำธุรกรรมใดๆในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวชนะกลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรม
5: เอาไปทำเอง
6: ซื้อ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง

0: นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำเอง
7: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio

ก็บอกว่าเป็นไวรัลเลยนะสำหรับท่าเด้งอกนะจ๊ะจากน้องซานเอทีสเนาะเด้งกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะวนดูอยู่นั่นแหละตอนเด้งนะจ๊ะสายตาคุณพี่ก็เย้ายวนซะเหลือเกินหนึ่งซิงเกิลค่ะ Bad นะคะ ATEEZ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ Feed Pixie มี Love Shot ด้วยนะคะแล้วก็ Baby Monster เนาะ Better เนี่ย Better Up เนี่ยทรงขยับจังหวะกันสักนิดนึงเนาะสำหรับบรรยากาศเลิกงานตรงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาติดูแลในเรื่องของสายตาสักนิดนึงนะที่ร้านแว่นอยู่นี้โดนจักษุแพทย์ค่ะช่วงนี้ท่านใดที่รู้สึกว่าการมองเห็นมันไม่ชัดแล้วอ่ะมองป้ายไกลๆปกตินี้เห็นนะแต่ตอนนี้คือเป็นทรงแบบว่ามัวๆจังไดบุหรือว่าบางทีการอ่านฉลากยาในอ่านข้อความบนมือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นรุ่นราวคราวเดียวกันเริ่มยืดแขนจนสุดแล้วในเรื่องของปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ว่าอายุนะคะแต่ว่ามันก็คือคุณภาพชีวิตเนาะเดี๋ยวนี้เด็ก5ขวบ6ขวบเดี๋ยวนี้ค่าสายตา300ก็มีนะฮะสมมติว่าคุณมีแพลนจะตัดแว่นนะคะก็แนะนำเนาะไปร้านแว่นดีๆไปเลยนะคะซึ่งวันนี้เราขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะว่าเรามีการควบคุมคุณภาพนะคะโดยคุณหมอตาโดยตรงที่สำคัญคือมีการตรวจสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรด้วยเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นทีนี้มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยแล้วก็พิเศษเดือนนี้ร้านแว่นยูนิขอท้ายคุณนะคะมาอัปเกรดความชัดนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเช็คตาทาอัปเกรดค่ะเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจสายตาที่ร้านคุณก็มีสิทธิ์จะลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือว่าจะเป็นชุดทำความสะอาดแว่นตาคุณก็จะได้แว่นสเปกเทพขึ้นนะคะในราคาเหมือนเดิมค่ะดังนั้นอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตนะคะจะไปซื้อแว่นสำเร็จจะไปบอกว่าซื้อตามออนไลน์โดยที่ตัวเองเนี่ยหนึ่งเลยยังไม่รู้ค่าสายตาหรือบางคนรู้ค่าสายตาแล้วแต่จะไปเน้นของทงของถูกเลนส์พวกนั้นเนี่ยใส่ไปสักพักนะปวดตาเวียนหัวด้วยนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยมันจะหลอกตานะใส่ไม่สบายค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้คุณรู้ตัวแล้วล่ะนะว่าคุณเนี่ยสายตาคือมันไม่โอเคแล้วเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนนะคะให้ความสำคัญกับมันนิดนึงเนาะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแค่คุณไปตรวจสายตาแค่นั้นแหละคุณก็มีสิทธิ์จะได้ลุ้นรางวัลในการอัปเกรดเลนส์ฟรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆนะคะที่เตรียมไว้ให้นะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอค่ะนัดหมายในการตรวจสายตากับเรา0942398699นะคะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยแนะนำว่าไปกันได้เลยทั้งครอบครัวเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าเด็กยุคนี้อยู่กับหน้าจอนะคะเด็กบางคนนะคุณหมอบอกว่า5ขวบ6ขวบนะสั้น 2-300 ไปแล้วนะเปรียบเทียบกับเราเนาะตอนเด็กๆบางคนกันไม่ได้รวมคนที่แบบว่าสั้นมาแต่เกิดเนาะแต่เด็กยุคนี้เนี่ยอยู่กับหน้าจอก็โอกาสที่จะสายตาสั้นเยอะเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะดังนั้นไปตรวจสายตากันได้เลยทางครอบครัวนะคะขอบคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะ

0: ุณปิดท้ายด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะใต้ตาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีความลึกเป็นร่องไหมดูโทรมหรือเปล่าเพราะเวลาที่เรามองหน้าใครก็ช่างนะถ้าใต้ตาดูโหลๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้ไม่ได้นอนเนาะดังนั้นนี่จุดเล็กๆตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญมากๆนะเติมแค่จุดเดียวเนี่ยเปลี่ยนหน้าคุณได้ทั้งหน้าเลยนะคะแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาจริงๆนะมันจะต่างจากไปเติมความสวยความงามแบบฟิลเลอร์ปากนั่นนี่เนาะแต่ว่าอันฟิลเลอร์เติมเต็มใต้ตาเนี่ยต้องย้ำแนวว่าคนที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนหนาใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยดังนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้เรียนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกการันตีโดยทีมแพทย์ชำนาญการออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของฟิลเลอร์เรามีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสนะการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนของของแถมให้คนฟังชาวเบสอย่าลืมแจ้งชื่อคลื่นนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยมาที่นี่เพราะได้ยินโฆษณาจากเครื่องของเราได้ไปด้วยนะสำหรับเมโซโคเรียบรายหน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีค่ะหมอน้ำหวานคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: สัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเง
8: ื่
9: อนไขก
8: ่
9: อนต
5: ั
9: ดส
5: ิน
9: ใจทำประก
5: ัน หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900 300บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร0804442555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

0: ธนาคุณ Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra.
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอก

0: วหวงเบาๆนะเนี่ยไม่ให้ไปนะจ๊ะหนึ่งซิงเกิลค่ะ Three Man Down นะเขาอาจจะเข้ามาทำให้เธอนั้นหวั่นไหวนะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยนะจ๊ะว่าฉันเนี่ยไม่ให้เธอไปแน่นอนเพราะว่าฉันยังคงมีค่าสำหรับเธอ
1: มันไม่ใช่เรื่องจริงจ้านี่ไม่ต้องวุ่นวายกัน
0: เข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันชิวๆนะระหว่างการขับรถกลับบ้านมีข่าวดีค่ะจากกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เศรษฐกิจเช่นนี้นะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคุ้มกันสักนิดหนึ่งช่วงนี้ใครที่ประกันรถนะคะใกล้หมดแล้วแล้วก็หมุนค่าใช้จ่ายเยอะมากต้องการซื้อประกันที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะคะแนะนำให้คุณซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าค่ะคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้ด้วยนะคะจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะหรือว่าจะเป็นผ่อนเงินสดก็มีนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะเป็นรถเสียรถชนยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางค่ะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเราช่วยคุณในการเปรียบเทียบประกันจริงจังนะคะคุณจะได้ดีลปังแบบออโต้วันนี้สามารถจะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้แล้วนะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเป็น LINE @กรุงศรีออโต้ค่ะโทร0432094400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะ

0: ุณต่อเนื่องกันไปสำหรับศูนย์ประชุมไทส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานค่ะกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานเล็กงานใหญ่ของคุณจะเป็นงานภายในบริษัทหรือว่าจะเป็นงานระดับจังหวัดระดับประเทศคือมาได้หมดเลยเพราะว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะช่วยคุณนะในการสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจผู้มาร่วมงานทุกท่านวันนี้ติดต่อสอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะแล้วก็ในช่วงของเนี่ยแหละนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะ69นี้ยังมีโปรแกรมนะคะการจัดงานอะไรกันบ้างคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีจะมีไหมในช่วงนี้งานกินงานช็อปงานแฟร์นะคะจุดนี้เนี่ยแนะนำนะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์ KICE KICCRCE เนี่ย KICE KICE รับรองว่างานนี้มีงานพร้อมเสิร์ฟแน่นอนนะคะขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุม KICE ค่ะ
1: Best FM 89

0: Development Group
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใ

0: ินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
1: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLERNIO
2: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สตอรี่แอนด์ฟิลนะคะขอบคุณ18:44นะคะขอบคุณด้วยสำหรับโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะร่วมส่งเพลงร้องกับเราในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเลใหม่โครงการใหม่แกะกล่องนะคะเดินทางสะดวกด้วยเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ค่ะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานคุณก็จะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูพร้อมส่วนลดสูงสุด1,000,000 บาทไปด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15 ล้านเรียนเชิญคุณปาเยี่ยมชมโครงการจริงกับเรานะคะสำนักงานขายเปิดให้บริการทุกวันค่ะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างได้ที่นี่เป็นโครงการบ้านสร้างใหม่นะคะแล้วก็เป็นโครงการไซส์ใหญ่จากสุภาลัยถ้าคุณชอบทำเลนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะมีข้อสงสัยเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ที่ Facebook นะคะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

นี่แหละเวลามีกันอยู่ก็ทะเลาะกันเครียดกันเลิกกันนั่นนี่แล้วถึงเวลาเขาหันหลังไปจริงๆก็มาเสียดงเสียดายก็มานั่งหายงากงากคิดฮอดเขาบ้างซิงเกิลค่ะ ETC คิดถึงไม่หายนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อย1ทุ่มตรงเดี๋ยวฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะกับคุณปิดท้ายด้วยเนาะสำหรับ Attitude Clean มีสิวหรือเปล่าช่วงนี้จะเป็นสิวเหอะทั้งใบหน้าสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวมาเดี๋ยววันนี้แนะนำให้นะคะสำหรับคลินิกดีๆที่เขาเรียกว่าไม่มีการเลี้ยงไข้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณผู้ฟังคือรักษาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนจบคือจบเลยไม่ใช่ว่าเลี้ยงอยู่นั่นแหละจะหายก็ไม่หายสักทีเนาะเหมือนสมัยก่อนแบบโอ้ยเลี้ยงอยู่นั่นแหละคลินิกรักษาสิวบางที่นะต้องบอกว่าที่ Attitude Clinic นะคะต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงรวมไปถึงได้รับความนิยมนะมาจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะบางคนอาจจะเห็นในช่องTikTok มาบ้างเนาะทีนี้สำหรับการบอกว่ารักษาของเขาเนี่ยจะไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะเวลาคุณผู้ฟังไปเขาก็จะมีการตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยทีนี้สำหรับบางเคสที่อาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่จุดนี้ไม่ต้องกังวล นะจ๊ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาจ่ายยาให้ใครก็ได้ไม่ใช่นะคลินิกเขาได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแค่ตรวจเลือดเท่านั้นแหละแนะเพราะว่าการที่เราจะรับประทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในร่างกายเนี่ยต้องมาจากความปลอดภัยด้วยนะคะเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะมียากินยาทานะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าการบริการด้วยนะคะว่าคุณมีปัญหาสิวอะไรนะการรักษาก็จะเริ่มต้นที่ครั้งละ690บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เราสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะว่าแนวทางการรักษาของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยหรือตอนนี้กำลังถ่ายฟีด Facebook นะคะคลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวอยากจะพูดคุยกันกับพี่ๆแอดมินในเบื้องต้นก็คลิกได้เลยนะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ Best FM 89

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่ามิควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธราดีเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษากนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
4: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
5: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
4: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงสวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งจัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคสช.จัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของคสช.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
7: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
8: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอว์เปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดภักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอว์เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

0: อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988 The Astra
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
4: ่
5: อนไขก
4: ่
5: อนต
3: ั
5: ดส
3: ิน
5: ใจทำประก
3: ันหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 0

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

อาบน้ำดิในประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่อย่าร้านเข้ามาในห้องไอเย็นสบายแม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอสะอาดเหลือเกินฉันถามไม่ร้อนหรอเธอเธอบอกว่า

0: ขำไม่ทำไงไหวเธอบอกห้องเธอมีแอร์ที่โคตรจะเย็นเหงื่อไม่ได้ไหลเธอบอกความลับนางฟ้าใครๆก็ทำฉันเข้าใจใหม่อ่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
13: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้ว พบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
13: ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
16: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
14: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปซีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร

0: เป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่ดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Apartment Group
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.